0: ไปอาไปโอ้แม่งนี่สวย
1: นายนัวอยู่วะกูไม่กูนั่งดอกผู้ไล่ตัวมันดอกกะเงยกันดอกผู้ไล
0: ่เอาผู้ไล่มาโกโตเลงเงากับกูดีเปล่า
1: เลงเงาเออน้ำมันแต่ใบในกากู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ํานี่เกตัว
1: อ้ํา
2: ๆเอ๊ะมีใช่ผู้ไล่วัดเนี่ยเปล่าตาวันโตทำอะไรไม่มีนี่กะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาแหละกะสีกันเงาวะมาแน่ลูกพี่เมียลูกเราสุภาพกูอย่าบ่วงเงานัวนาเจียไงไล่สิละเนี่ยมาเลยอีกูจะเก้าไม่ว่าไม่ว่ากระดาเลีย
3: เอ๊ะนี่ก็เงาไม่ไหนมุนี่ก็ลักกูยืนรีโนจราเกน่าได้กำปั้วตอนนี้สบายน่าได้ตุนดัวโอรังกังไงไหนนี่บัวปนินได้ตัวระดังไง
2: เฮ้ยย่าไปอาศัยไปอาศัยนับบีนี่ย่าเราบ้านเราลูกมีเลียรักเลยกูไม่มีจ่าคิดไทยโตนวลกูไม่มีจ่าคิดไทยโตรักเลยเนี่ยน้ำมันอุตส่าห์กินอะไรบ้างมีเลียคิดไทยโตฮะน้ำมันก็กูแรงไงเนี่ยตาวันสิเตนักบบีนี่ชาวันสิเตนักบบีนี่เนี่ยกูไม่กูไม่นักตุเล่กูสิละอุดูอุดูดูมีเลียรีโนเต่าขยันมีเลียกับมันนันตูกบีนี่ต้องอาศัยไอ้แปะเ
3: ออบ่อยไอ้ไหนกูไม่อยากสิกัดละมอกับมาเนี่ยเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อมัดเนี่ยอมัดเนี่ยอันล้วนอุระไงกระปะเนี่ยกระปะเนี่ยล้วนเนี่ยเนี่ยมีเสสมีปากเนี่ยเนี่ยเต้าไม่กูเตี้ยเลยมีเสปูไล่เขาให้เต้าปลาเลยมาเรียปลาเลยเตี้ยเนี่ยบัวมาเรียไม่ใช่สาวกระปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต้าเนี่ยลูก
4: Lemai 31 hari bulan, udah makai serumpuk baruai, malam gawai nyadi. Ruai benong capua, mayu hana ucuk sedas rumah pulai magian ke tahun tu. Ni ke benong karaoke, ni ke benong petanda, ngajat, udah tembuk makai serumpuk baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kerita besai sangkai. Urang baru rumah panjainya, naresiko na pansut, medak kerita sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kerita, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa ngurang kedatai mendak sida, ngambat sida kedatai.
2: Mai lama sida datai cari tau. Apa? Apa? Tuk, entuk, entuk, apa? Apa nyuat tu kakak? Enggak tau lagi. Apa doan? Apa doan? Apa doan?
5: Kita dulu.
6: Nuwun igara kai ku mai guna mulai seruai teh kai kita pun ni ucu ake kita ucu kita kai aku baru muat ucu ake
7: kai
6: lama mau kita ngaku ketunduan ni gak ku mai guna mulai kita
8: Sikit pulai kami dua ikat tu apa? Tanya tak ada emak. Sikit ke rindukan undek dek apa? Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek?
6: Nama terbaik kita nun.
8: น่าได้มาอยู่เอาแต่ใบกุตัวไปแต่กูเรียบเรียกกูไม่ยากมุแต่กระใบกุตัวปูไหลแล้วบันบาดตีกุตัวนั่งรุ่นเดียวมาอยู่มีเมียแต่กระเบียกกูอย่าดีกูพัวสัตย์อย่าไปแต่เดี๋ยวไปเจอหมู่หนวดอย่าไล่กุตัวปูไหลอย่าดีแต่กูมีเมียใบกูยากมาที่ตั้งปากกันไ
6: ต่เฮ้ยนั่งยันยันล้วนล้วนกักกุตัวมีบัวเดบลีที่กิตาอุตัยกูนักที่รัวนั่งยิราจีอุตัยกบุนาบักกูเดียตุนล้วนบ้าเราจูปูไหลนวลปูไหลLaki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai mai dari pun cukup menduan terima kasih enduan kita aku dah datai jaga mai pun duan kita datai balau cok kutung aku tidur malam pun
8: au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai terima kasih ya pai
9: nyama pai kami tu segi kedatai pulai kerja segi amat mayu lah ma pai tang Ya, macam tadi, apa yang siku ajak di dunia tu? Ya, kami kangen bas nuan, pulai gawai tu. Ya, minta minta ampun mah apa leban nya meh lu ande sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nya meh kami minta ampun apa sigi pulai ke meh apa ni rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bobo niat berkereta nian tadi ni ka ilmu nian menya ai kota meruti meh cabe eh mai wa manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stand nian din lai ni bonya dia tadi ni tadi bisi ko mendak tadi ro rawah ngang ngau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tanya bagi kita senyang ko mai wa sangkong ko dah nian nga pai boys pian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru ama mai wa bareng beli gas nya aji aji aji enggak deh nak makan dua nian beli barang niat tak berlama dia agak tua tidak menyadari patut ia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalah kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lambangnya beli ketua tau
6: ya baru capuh ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang ni luan ti non di bisai dito. Ya bro penuh api dia tua tahun tu nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bakan ni pandur kita ngigak jereki ngak pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kitai. Tajak pihak ambil meh ajar ari cerita tu. Ana bercipir ngak balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Pia mega, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mel Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang.